0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Laotian.
2: 3ZZZ.
3: 3ZZZ.
0: 3ZZZ, 92.3 FM.
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการวิทยุภาคภาษาลาวจากสถานีวิทยุ

0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ครีทูโปรเซตขึ้น 92.3 FM
2: คำคติเตือนใจอย่าเสียดายกับอดีตที่ผ่านไปแต่จงมีความสุขกับเวลาที่ยังเหลืออยู่เพราะบ่ฮู้ว่าเมื่อใดเวลาจะหมดลง
1: ก็สบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านกับพบกับข้าพเจ้าคำใสและกับปุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์คงกับวันที่26ของเดือนกันยาSeptember ปี2026แล้วเนาะจอนๆเข้ามาแล้วท่านผู้ฟังเอ้ยกะท่านที่ฮอดท้ายปีและในอีกบ่ทันใดเดือนเนาะเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดคือข้าพเจ้าเว้าและบ่ได้หยุดยั้งสุขทุกเสี้ยววินาทีก็แม่นมีคุณค่าสําหรับชีวิตของพวกเฮาก็เฮ็ดจังได๋เนาะก็เตรียมโตกันชีวิตของเฮานี่มันบ่แน่บ่นอนก็บ่ฮู้ว่าเฮาสิไปยามใดเวลาใดก็แต่ว่าให้เตรียมจิตเตรียมใจเนาะเฮ็ดให้เฮาใส่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมรับในที่ว่าเวลาที่ว่ามาถึงเนาะก็คือคำลาวเฮาว่าล่ะความตายแขนคอทุกบาดยางเฮาก็บ่ฮู้ได้เนาะว่าเวลาใดเฮาสิไปแต่ว่าเงินคำกำแก้วบ่ทรัพย์สมบัติต่างๆเนาะที่ว่าเฮาสะสมมาตลอดชีวิตนั่นก็แม่นเอาไปนำบ่ได้ก็มีเพียงคุณงามความดีเนาะที่จะติดตัวเอาไปหลังจากที่ว่าเฮาสิ้นลมหายใจไปเนาะอันนี้ก็ได้ก็ฝากไว้ก็เป็นจังได๋เนาะมื้อนี้ก็ผ่านท่านฟังหันฝนตกบ่เนาะอยู่ทางแถวพี่นี่ฝนตกแต่เช้าพี่เฮ็ดจนออดจนฮอดปลายพี่เด้นี่นะก็ได้เย็นเนาะหนาวเย็นเนาะอากาศมื้อนี้ยังสิมีหลายมื้ออยู่อยู่เนาะก็ยังสิว่าอากาศเย็นแต่ว่าก็ใครมื้ออื่นมื้อก็ 2-3 มื้อต่อไปนี่ก็ยังสิเห็นแสงแดดอยู่ก็ยังดีแต่ว่ากลางอาทิตย์ต่อไปก็สิเป็นมีฝนตกมาแล้วได้สําหรับอาทิตย์นี้ดังนั้นก็เนาะก็อยากเห็นแม่หยังก็เห็นในระยะที่ว่ามันมีแดดมีแม่หยังนี่ไอ้บ่มีความยุ่งยากเนาะแต่ว่าถึงว่าอากาศมันจะเย็นเย็นแต่ว่ามันมีแดดมันก็ยังอบอุ่นอยู่เนาะแต่ระยะนี้เนาะสําหรับเมลเบิร์นของพวกเฮานี่ก็คึกคักขึ้นมาเนาะเทศกาลประจําปีก็ได้เปิดขึ้นแล้วเนาะสําหรับท่านผู้ฟังที่มีลูกมีหลานน้อยโดยเฉพาะเนาะที่ว่าสิพาไปหรือว่าบ่มีก็ไปได้เนาะบ่ห้ามกันคืออันเมลเบิร์นโชว์เนาะประจําปีก็ได้เริ่มแต่ทีนี้นี่เลยเนาะวันพาดพุ่นเป็นต้นมาก็ได้เปิดไปพุ่นจนสิฮอดวันอาทิตย์ที่4พุ่นแหละเนาะยังมีเวลาแล้วเพราะว่ามันก็มากงกันอันนี้ก็ลูกหลานน้อยที่ว่าเรียนประถมมัธยมก็แม่นพักโรงเรียนมาได้1อาทิตย์แล้วแล้วก็ยังอีกอาทิตย์นึงเนาะก็สวยอันสวยใช้เวลาที่ว่าพักผ่อนกับลูกกับหลานแม่หยังสิพาลูกหลานไปเที่ยวแม่หยังนี่ก็คือเว้าแล้วยังอีก 2-3 มื้อนี่ก็อากาศสิดีอยู่ก็ไปเที่ยวกันได้เนาะสําหรับเมลเบิร์นโชว์ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะม่วนซื่นกันลื่นเลิงแม่หยังต่างๆอันนี้ก็บ่ได้ไปโดนแล้วอันนี้ก็ที่ว่าแต่ลูกหลานใหญ่เนาะแค่สิเว้าก็ตะกี้ก็พาแต่ลูกแต่หลานไปยังได้ก็ดีถ้าว่ามีแขกบ้านแขกเมืองบ่ญาติพี่น้องมาเยี่ยมมายามก็อาจถือโอกาสนี้พาไปเที่ยวได้เนาะแล้วก็อีกสถานที่แห่งหนึ่งก็เป็นทริลิปฟาร์มออเทสลาก็ได้เริ่มมาตั้งแต่พุ่นแต่วันที่10ปลายพุ่นของเดือนนี้เป็นต้นมาเนาะจะไปสิ้นสุดในกลางเดือนของเดือน10นี่แหละก็ยังพอมีเวลาเนาะทางว่าอยากต่อหาบ่อนไปเที่ยวหรือว่าไปสมไปเล่นเนาะอันนี้ก็สถานที่ดังกล่าวที่ว่ามานี่ก็มันได้ซื้อปีเสียเงินเนาะแต่ว่ากันยังมีสถานที่หลายแห่งที่ว่าเฮาสามารถไปได้แบบบ่ต้องเสียเงินเนาะมันก็เปิดอยู่ส่วนอุทยานต่างๆมาอย่างทางว่าบ่แพ้เนาะหรือว่าบ่เป็นเฮฟีเวอร์นี่ก็เป็นตาไปอยู่เนาะหรือว่าไปได้ก็คือว่าแล้วใส่หน้ากากอนามัยใส่มาสก์ไปก็ซอยได้เนาะแล้วก็เว้าเรื่องเฮฟีเวอร์นี่ก็มาถึงอาทิตย์นี้นี่ทางการเพิ่นก็ได้ออกมาประกาศเตือนเนาะเพิ่นว่าระดับของละอองฝุ่นจากกกไม้จากดอกไม้ต่างๆหั่นน่ะมันสูงเนาะมันอาจจะแบบว่าไปโว่นไปทัวร์เลยอยู่ที่เมลเบิร์นของพวกเขานี่แหละดังนั้นเพิ่นก็เลยบอกว่าก็เลยเฮ็ดให้หลายคนเนาะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเป็นเฮฟีเวอร์นี่น่ะเป็นภูมิแพ้ละอองฝุ่นแม่หยังนี่หลายขึ้นตึม แต่ก็นอกจากนี้ก็เพิ่นก็ยังมาเตือนอีกนะว่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นในหลายๆมื้อต่อหน้านี่ซึมอีกแล้วก็เพราะว่าการสิเว้าฤดูกาลของเฮฟฟีเวอร์นี่ยังบ่ทันฮอดแท้แท้ได้คันเพิ่นเว้าเป็นทางการเนาะมันต้องเป็นเดือนหน้านี่ดอกเดือน10ถึงฮอดสิแม่นแต่ว่าอันนี้มันมาก่อนเลยเนาะเพิ่นว่ามันมาก่อนฤดูเฮฟฟีเวอร์แล้วก็นอกจากนี้มันก็ยังเตือนอีกว่าอาจจะมีแบบว่าเหตุการณ์ที่ว่าเขาห้องว่าพายุเนาะพายุแบบอัสมาหั่นน่ะที่ผ่านมาก็เทื่อล่าสุดน่ะก็มีคนเสียชีวิตย้อนดังนั้นก็สําหรับทานที่อาจจะมีอาการหุนแรงไม่อย่างก็ได้เตรียมตัวกันไว้เนาะป้องกันแต่เนิ่นๆอันนี้เนาะเอาก็ถามอันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันได้เส้นเดียวกันเนาะก็เพื่อว่าป้องกันกันไว้หั่นแหละเพราะว่าบ่ให้เฮาได้รับผลกระทบหายแห้งอ๋ออันนี้ก็ได้ระมัดระวังเนาะค่ะว่าเฮามีอาการหรือว่าเป็นโรคหอบหืดดื้ออยู่แล้วหั่นให้กันระมัดระวังกันเนาะ
3: เหนื่อยเมียเปิดประตูให้ผัวแด

ผลการสำรวจเทอมใหม่สร้างออสเตรเลีย2ใน3จากลุดในเรื่องอิมิเกรชันในขณะที่ตัวเลขโยกย้ายถิ่นฐานสุทธิเหมือนลุดลงจากจุดสูงสุดหลังจากโควิดในประเด็นเรื่องอิมิเกรชันหรือการโยกย้ายถิ่นฐานเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียเหมือนกลับมาอยู่ในความสนใจอีกตึมหลังจากการสำรวจนิวส์โฮนล่าสุดได้พบเห็นว่าผู้ตอบแบบสำรวจประมาณ2ใน3ต้องการเห็นจำนวนผู้อพยพลดลงจากระดับปัจจุบัน News Polls ซึ่งดำเนินการโดย Thesis Polling and Insight สำรวจอยู่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในจำนวน 1,240 คนได้พบเห็นว่า 37% มันต้องการผู้อพยพให้ลดน้อยลงหลาย 9% มันต้องการหน่อยลง98% มันต้องการให้คงไว้ใกล้ระดับปัจจุบัน 4% มันต้องการเพิ่มขึ้นและ 2% ต้องการเพิ่มขึ้นหลายเมื่อรวบรวมกันจึงเท่ากับ 66% ต้องการลดระดับ immigration ในขณะที่ 6% ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างใดก็ตามตัวเลขนี้เป็นผลการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างบ่แม่นประสามติและบ่ควรตีความว่าชาวออสเตรเลียทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันและสถานการณ์ migration แท้จริงตอนนี้เป็นอย่างไรข้อมูลล่าสุดจาก Australia Bureau of Statistics หรือ ABS กรมสถิติแห่งชาติของออสเตรเลียจึงเผยแพร่ออกในมื้อวันที่17กันยาปี2026ว่าในมื้อวันที่31มีนา2026ออสเตรเลียมีประชากรประมาณ 17.92 ล้านคนในหอบ12เดือนประชากรของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นประมาณ 392,700 คนหรือประมาณ 1.4% ในจำนวนนี้มาจาก Natural Increase หรือจำนวนเกิดหักจำนวนเสียชีวิตประมาณ600,000คน Net Overseas Migration หรือ NOM ประมาณ 292,100 คน NOM ลดลงประมาณ 17,400 คนหรือ 5.6% จากระยะ12เดือนก่อนดังนั้นถึงแม้ระดับการเคลื่อนย้ายยังเป็นประเด็นในการถกเถียงเกี่ยวกับตัวเลขทางการแสดงเห็นว่าNet Overseas Migration ได้ลดลงจากระดับสูงสุดหลังจากเปิดไซเดนหลังโควิด Central of Population ได้บอกว่า NOM ได้ผ่านจุดสูงสุดหลังโควิดมาแล้วและแนวโน้มกำลังค่อยๆกลับเข้าสู่หูบแบบที่ใกล้เคียงกับระยะก่อนของการระบาดโลก NOM บ่ได้หมายถึงจำนวนคนใดเพียงในจุดที่มักเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดก็คือคำว่า Net Overseas Migration หรือ NOM NOM บ่ได้หมายถึงจำนวน Permanent Visa หรือ PR อย่างเดียวแต่เป็นมาตรฐานวัดจำนวนคนที่เขามาอยู่ในออสเตรเลียระยะยาวแล้วก็หักด้วยจำนวนคนที่ออกไปอยู่ต่างประเทศระยะยาวตามหลักเกณฑ์ของกรมสถิติแห่งชาติออสเตรเลียหรือ ABS ในนั้นมันรวมทั้งมีนักเรียนต่างชาติแห่งงานสัวข้าวผู้ถือวีซ่าถาวรชาวนิวซีแลนด์ชาวออสเตรเลียมาบางส่วนที่ย้ายเข้าออกประเทศแบบระยะยาวและผู้ที่ได้รับ Permanent Resident หรือ PR จำนวนหนึ่งก็อาจอาศัยอยู่ในออสเตรเลียด้วยวีซ่าสัวข้าวอยู่ก่อนแล้วดังนั้นการลดจำนวน Permanent Visa ก็ได้หมายความว่า NOM จะลดลงในจำนวนเท่ากันทันทีเป็นอย่าง Migration จึงถือเว้าถึงพร้อมกับเหลืองเอาสิ่งในเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการทางบ้านและเฮือนที่พักอยู่อาศัยโดยรวมก็เพิ่มตามไปด้วยจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ Migration ถูกนำมาต่อเนื่องกับปัญหาที่อยู่อาศัยและค่าเช่าบ้านเช่าเฮือนแต่ปัญหา housing ของออสเตรเลียบ่ได้เกิดจาก migration
พียงปัจจัยอันเดียวเท่านั้นยังเกี่ยวข้องกับจำนวนบ้านใหม่ที่สร้างขึ้นต้นทุนในการก่อสร้างและการบ่เพียงพอเกี่ยวกับแรงงานกฎของแผนผังเมืองดอกเบี้ยและการเปลี่ยนแปลงขนาดของครอบครัวด้วยรัฐมนตรีเกี่ยวแก่กับ Home Affairs อันโทนีเบิร์กกล่าวในการอธิบายนโยบายล่าสุดว่า Housing Supply ที่มีปัญหาของมันเองแต่ระดับ Immigration ก็จำเป็นต้องถูกนำมาพิจารณาห่วมในการจัดการความต้องการที่อยู่อาศัยและในอีกด้านหนึ่งออสเตรเลียยังต้องการแรงงานจากต่างประเทศการทกเถียงกันจึงบ่ได้มีเพียงแต่เตืองว่าการหับคนหลายหรือน้อยแต่ยังรวมถึงคำถามว่าควรหับคนที่มีทักษะประเภทใดและในจำนวนเท่าใดรัฐบาลได้บอกว่าการปรับระบบ migration ล่าสุดแม้นมีเป้าหมายเพื่อลด NOM เพื่อให้แรงงานต่างชาติก้องกับทักษะที่ต้องการที่เศรษฐกิจและบริการของประเทศต้องการหลายขึ้นอีกปัญหาหนึ่งหรือโจทย์หนึ่งคือออสเตรเลียกำลังมีลูกหน่อยลง Center of Population คาดว่าอัตราการเกิดหรือจำนวนการเกิดรวมหรือ Total Fertility Rate ในปีคศ2025-2026จะอยู่ที่ประมาณ 1.42 คนต่อผู้หญิง1คนต่ำกว่าระดับที่ถูกทดแทนประชากรประมาณ 2.1 อย่างไรในเรื่องที่เหตุให้ Migration มีความเกี่ยวข้องกับองค์สร้างประชากรและจำนวนแรงงานในระดับระยะยาวด้วยออสเตรเลียกำลังพบกับประชากรสูงอายุและอัตราการเกิดต่ำรัฐบาลกำลังตั้งเป้าหมายลด NOM ลงในมื้อวันที่17กันยารัฐบาลแอลบานิสได้ประกาศมาตรการ Migration ระยะต่อไปและบอกว่าเป้าหมายตามประมาณการงบประมาณการงบประมาณหรือคือให้Net Overseas Migration ลดลงเหลือประมาณ 245,000 คนในปีการเงินปัจจุบันและ 225,000 คนในปีการเงิน 2027-2028 รัฐบาลยังประกาศแนวทางจัดการในเหลือง Student Visa Temporary Visa Visa Hopping และการบังคับใส่กฎกับผู้ที่ใส่ระบบวีซ่าเอาถูกต้องโดยยืนยันว่าจะพยายามลดจำนวนโดยผลกระทบสาขาที่ต้องใส่แรงงานต่างประเทศอย่างหุนแหงสรุปว่าผลสำรวจ Newspoll คือล่าสุดได้สะท้อนให้เห็นว่าคนจำนวนหลายในกลุ่มตัวอย่างต้องการให้ระดับ Immigration ลดลงโดย 66% เลือกคำตอบว่าต้องการผู้อพยพให้น้อยลงจากระดับปัจจุบันพร้อมเดียวกันข้อมูลจากกรมสถิติหรือ ABS ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Net Overseas Migration กำลังลดลงจากระดับสูงสุดหลังจากโควิดโดยอยู่ที่ประมาณ 292,100 คนในระยะ12เดือนถึงมีนาของปี2016ที่ผ่านมาโจทย์หนึ่งเป็นของออสเตรเลียเอาบ่ได้มีเพียงแต่ว่าป้วนหับผู้อพยพหลายหรือหน่อยแต่ยังห่วมถึงคำถามว่าจะจัดระดับการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างใดให้สอดคล้องเหมาะสมกับจำนวนบ้านโรงเรียนโรงพยาบาลโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการแรงงานของประเทศในระยะยาวเป็นข่าวต่างประเทศรายงานจากนครหลวงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่26อันยาว่าท่านอับบาสอารักซีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยเกี่ยวแก่กับกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UNGA ว่าอิหร่านแม้นเสนอแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในระยะเวลา7มือให้กับสหรัฐดำเนินการเพื่อเปิดซองแคบฮอร์มุซอีกตื่มอารักซีได้กล่าวว่าหากสหรัฐดำเนินการตามเงื่อนไข
ที่จำเป็นซองแคบฮอร์มุสจะสามารถกลับมาเปิดอีกตืมและการเดินเหือกผ่านซองแคบจะกลับเข้าสู่สภาพปกติภายใน7มื้อพร้อมเน้นว่ากระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้หรือบ่แม่นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสหรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศอิหร่านได้กล่าวว่าสิ่งที่สหรัฐต้องดำเนินการบ่แม่นเรื่องใหม่แต่ล้วนเป็นเงื่อนไขที่บ่งบอกถึงอยู่ในการบันทึกความเข้าใจซึ่งทั้ง2ฝ่ายบรรลุร่วมกันเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมากับข้อเสนอเพื่อล่าสุดของอิหร่านมีขึ้นหลังจากความพยายามทางการทูตก่อนหน้านี้บ่สามารถยุติสงครามซึ่งเริ่มขึ้นแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก็ยังคงยืดเยื้อยาวนานจนถึงปัจจุบันในขณะที่อิหร่านและกลุ่มนักรบตัวแทนได้โต้ตอบด้วยกันขยายความขัดแย้งไปยังเนื้อที่ต่างๆในทั่วภูมิภาคโดยอิหร่านใส่โดรนและขีปนาวุธโจมตีชาติพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียส่วนกลุ่มฮูธีซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านในเยเมนแม้นคอยโจมตีผลประโยชน์ของซาอุดิอาระเบียในเขตทะเลแดงนอกจากนี้กลุ่มฮิซบอลลาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงมีการปะทะกับกองทัพอิสราเอลในเขตเลบานอนอย่างต่อเนื่องเป็นข่าวตามประเทศรายงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ Muse ผู้สวยปัญญาประดิษฐ์ส่วนบุคคลจาก Meta Inc. ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีซึ่งมียอดดาวน์โหลดพุ่งขึ้นสูงเป็นอันดับหนึ่งใน App Store อย่างตรงไวหลังจากการเปิดงาน Meta Connect โดยบริษัทวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรและเอาถึงได้ง่ายสำหรับที่ใส่ทุกคนรวมไปถึงกลุ่มผู้ที่บ่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีซึ่งจุดเด่นของ Muse ก็คือการใส่ภาพวาทาเลียนแบบตัวตุ๊กตาตัดซึ่งเลี่ยงที่มีความหนาหักโดยรูปลักษณะเริ่มต้นมีชื่อว่าจอห์นลีที่มีต้นตัวสีครีมและมีตาสีดำใหญ่ตุ๊ไปหน้ายิ้มแย้มเต็มใสถึงเดียวสั้นที่จะเห็นถึงการออกแบบเทคโนโลยีให้มีลักษณะคล้ายสิ่งที่มีชีวิตเพื่อเป็นการกระตุ้นอันศาสตร์สัญญาณของทางชีววิทยาของมนุษย์เราโดยหลุดความแปลกและเหตุให้คนเปิดอับทางด้านเทคโนโลยีให้ง่ายนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถปรับเปลี่ยนแต่งซื้อและเครื่องแต่งกายให้อวตารส่วนตัวที่ได้อย่างอิสระโดยมีมาร์คชักเคเบิร์กซึ่งเป็นประธานบริหารของเมตาเฮ็ดให้เบิ่งโดยตั้งชื่อผู้ช่วย AI ส่วนตัวของเราว่าอะคริปาซึ่งร่วมใส่สุดประเภทคุ้มยาวในแบบโรมันที่เรียกว่าโตกะมิวส์ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับภารกิจในชีวิตประจำวันอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การสวยคิดประเภทสื่อของอาหารหรือว่าสูตรของอาหารตั้งสื่อเกี่ยวแก่กับ ingredient วัตถุดิบไปจนถึงการติดต่อกับแฟนตาอัศริยะของเมดานอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดตัว Muse Charm อุปกรณ์ในการนำติดตัวขนาดน้อยซึ่งคือกับพ่วงกระแจร่วมไปถึงลักษณะของตุ๊กตาลาบูบูและทามากอชิของสินยอดนิยมในอดีตเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้ตั้งชื่อในการด้วย AI ได้ทุกวันทุกทีจักรเบิร์ดยังสี่แจงการป้องกันปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตัวการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อหายความวิตกกังวลของผู้ใช้โดยบอกว่ามิวทุกตัวจะทำการเหตุเวียกอยู่ทั้งระบบในการคิดไล่ผลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยจึงเอิ้นว่ามิวส์เอเคียร์ VM ซึ่งแยกป
ันดาข้อมูลของผู้ใช้ไว้อย่างเป็นส่วนตัวและมีแผนจะพัฒนาสู่ระบบ Muse Confidential VM เพื่อป้องกันบ่ให้แม้กระทั่งบริษัทเมตาเองสามารถเข้าถึงบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆได้ถึงเจ้าพ่อ Facebook ยังบอกว่าบริษัทถึงกับยอมเลื่อนการเปิดตัว Muse ออกไปหลายเดือนเพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการควบคุมให้ Muse เฮ็ดเพียกตามความต้องการของผู้ใช้โดยบ่เป็นอันตรายรวมไปถึงการทําเกินหน้าที่จนสร้างความเสียหายอะไรก็ดีกระแสยอมรับที่มีความต่อ Muse ในถึงสังคมออนไลน์ยังคงมีบ่ว่าไปทางบวกและทางลบในขณะที่ผู้ใช้ส่วนหนึ่งแม้นมีความเพลิดเพลินกับการสร้างอวตารและแชร์รูปภาพผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนบางส่วนยังคงตั้งคำถามถึงขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลของชีวิตประจำวันของเมตาโดยเรียกร้องให้มีการตรวจการระบบความปลอดภัยจากหน่วยเวียกงานภายนอกเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะยาว

0: ก็มีข่าวหนึ่งเนาะคันสิเว้านี่ก็คือเฮาฮู้กันดีเนาะระยะนี้เนาะแล้วสมัยนี้ยุคนี้ก็เป็นยุคของ AI แม่นหยังสิเนาะก็เป็นไซไปว่าระบบของ AI นี่หลายหลายแนวดังนั้นก็ฝากเตือนเนาะท่านผู้ฟังกันเบิ่งข่าวบ่เสพข่าวโดยเฉพาะกระทั่งโซเชียลมีเดียบ่หรือว่าแม้กระทั่งอยู่นําเมียงแล้วเฮาเห็นเนาะมันอาจจะปรุงแต่งกันได้แม่นหยังสิมันเข้าใส่ AI มาปรุงแต่งเนาะมาเสริมใส่ก็อาจจะบ่แม่นความจริงแม่นหยังซี่เนี่ยก็ให้ฟังหูไว้หูหรือว่าเบิ่งไว้อะแล้วก็พิจารณาทบทวนเบิ่งกันเติมอีกเนาะเพราะว่ามันหลอกมันหลอนกันได้เนาะมันเฮ็ดให้เฮาหลงเชื่อกันได้นั่นน่ะก็ให้ระมัดระวังเนาะแล้วก็เว้าถึงเรื่อง AI กันในระยะนี้ก็แปลว่าทั้งการออสเตรเลียนี่ก็ได้ออกมาประกาศเนาะคือสมอันของอันองค์การของออสเตรเลียนี่แหละเนาะ Open AI นี่เพิ่นก็ได้ออกมาแถลงอ้าวเนาะว่าได้มีองค์การที่ว่าเอเจนต์เนาะตัวแทนที่ปลอมหรือว่าที่พยายามที่ว่าซอกหาคําถามหรือว่าค้นคว้าเนาะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประเทศออสเตรเลียของพวกเฮาไปว่าขุดค้นเอาข้อมูลต่างๆเนาะโดยเฉพาะก็แม่นมีการละเมิดต่อคันสิว่าเว็บไซต์ของทางรัฐบาลกลางไปอย่างต่างๆเนาะแปลว่าแกะหรือว่าแฮกเข้าไปหรือว่าเจาะเข้าไปลึกดังนั้นก็คือประธานนายกรัฐมนตรีแอนโทนีแอลบานีในระยะนี้รางนี้เพิ่นก็อยู่ที่กรุงนิวยอร์กเนาะไปกองประชุมอันใหญ่ดังนั้นเพิ่นก็ได้ออกมาประกาศเนาะว่าเดี๋ยวนี้นี่ได้มีการแฮก AI แฮกหรือว่ามีการได้ลักเจาะข้อมูลจาก AI นี่เนาะซึ่งก็เป็นข้าเจ้าพยายามที่จะเข้าไปตอกหาแบบบริการรายงานสถิติของ Medicareเนาะต่างๆและก็องค์การที่ว่าของทั้งรัฐบาลเนาะเสื่อมอันรัฐบาลต่างๆและก็คือแบบอันเซอร์วิสออสเตรเลียที่ว่ากำกับเกี่ยวกับเรื่องเซ็นเตอร์ลิงนี้เนาะอันนี้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน6เพิ่นก็กำลังติดตามแล้วก็เพิ่นก็ได้มีทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บกรรมถึงแม้ว่าในตอนนี้นี่เพิ่นว่ายังบ่มีรายงานข้อมูลส่วนตัวของบรรดาประชาชนหรือว่าผู้ที่ว่าอยู่ในนั้นได้ถูกลักเอาไปเถอะลักเอาไปได้เถอะก็ตามเนาะแต่ว่าก็ต้องแน่นอนก็ต้องมีการติดตามสอบสวนเบิ่งแล้วก็เบิ่งหลักฐานต่างๆที่ออกมาเนาะที่ว่าอาจจะมาซอยขยายผลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะเพิ่นก็และเพิ่นก็ได้ประธานแอลบานีก็ได้โอ้ลมครับหรือว่าหัวหน้าใหญ่เนาะคือว่าประธานขององค์การ Open AI ของออสเตรเลียนี้คือท่านแซมโอแมนเนาะเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหานี่แหละที่ว่าเจ้าลักไปอันดังกล่าวนี้นี่ก็เป็นเรื่องนึงเนาะที่ว่าคือเว้าแล้วแปลว่ามันแห่งทันสมัยมันก็แห่งเฮ็ดให้เฮาไปยังยุ่งยากขึ้นเติมเนาะสบายหรือว่าสะดวกสบายแน่นึงแต่ว่ามันก็อาจจะแบบว่าเฮ็ดให้มีผลสืบเนื่องมาเติมอีกเนาะเกี่ยวกับเรื่องใหม่อื่นอีกแล้วการเรื่องยาเสพติดนี่ก็บ่สิ้นสุดจักเทื่อเนาะท่านผู้ฟังเนาะในระยะนี้นี่ก็มีข่าวออกมาเกี่ยวกับมีการสามารถที่ว่ายึดแบบสารยาเสพติดเนาะได้มูลค่าก็ล่วงหลายเนาะจากทางอยู่ทางฮ่องกงก็เป็นมูลค่าถึง5ล้านอันมันเป็นหลายล้านเติมเนาะอันนี้คือในวันที่19ผ่านมานี่ล่ะคงทางเจ้าหน้าที่ภาษีภาษาต่างๆเนาะได้มีการจับกลุ่มที่ว่าผู้โดยสารที่เดินทางมาแต่กรุงเทพเนาะหรือว่าบางกอกแล้วก็ในกรณีหนึ่งนะถึงรายหันเจ้าหน้าที่พบว่าได้มียาบ้ามีกัญชาเนาะถึง1กิโลที่ว่าซุกเซืองอยู่ในกระเป๋าของผู้เกี่ยวเองเนาะอันนี้มันเป็นสาวจีนอายุ40ปีเนาะที่ว่าอาถือกระเป๋าขึ้นเตียงแล้วก็นอกจากนี้ก็ชายสาวจีน2คนอายุ35ปีแล้วก็31ปีที่ว่าเดินทางไปแต่บางกอกเนาะก็พบว่ามียาเสพติดกัญชาเพิ่มเติมอีก6กิโลเนาะอยู่ในกระเป๋าเดินทางของพวกเขาดังนั้นก็ทั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกวดค้นเพิ่มเติมกันแล้วก็นอกจากนี้ก็มื้อต่อมาเนาะก็ได้มีการทําการจับกลุ่มชายสาวฮ่องกง2คนอายุ21ปีแล้วก็47ปีแล้วก็นอกจากนี้ก็ชายสาวเวียดนามอายุ40 4ปีเนาะที่เดินทางที่มาเก็บหรือว่ามาเอากระเป๋าที่ต้องสงสัยนั่นแหละเนาะก็เลยได้ทําการจับกลุ่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงเนาะอันนี้ก็ภายใต้กฎหมายที่ว่ายาสั่นยาเสพติดที่อันตรายนะหรือว่าค่ายาเสพติดนั่นก็สุโทษสูงสุดหันก็จะมีการปรับใหม่ถึง5ล้านดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็อาจจะมีการติดคุกน้ำอีกเนาะอันนี้ก็ว่าเจ้าหน้าที่ฮ่องกงหันยึดอันนี้นี่ในระยะนี้นี่สารกัญชานี่ถึง535กิโลเนาะในเป็นมูลค่ากันหลาย100ล้านดอลลาร์ของฮ่องกงอยู่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นล็อตใหญ่หรือว่าเป็นใหญ่เนาะแปลว่าอันก้อนใหญ่ที่ว่าทั้งเจ้าหน้าที่สามารถยึดได้ในระยะนี้เนาะนี่เพิ่นก็เป็นเกี่ยวกับการขนส่งของฮ่องกงเนาะเจ้าหน้าที่ที่ว่าเพิ่นได้มาเนี่ยได้ออกมานี่นี่ก็เป็นข่าวแล้วก็นอกจากนี้เนาะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของโทษเนาะ
1: เป็นข่าวจากนครหลวงวอชิงตันประเทศอเมริกาในมื้อวันที่26กันยาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของประเทศจีนได้ปิดฉากการปกครองประชุมสุดยอด3มื้อที่นครหลวงวอชิงตันด้วยการดื่มน้ำชาอยู่ที่ทำเนียบขาวแล้วก็ไปเยี่ยมหอจดหมายเหตุแห่งศาสตร์ของสหรัฐในมื้อวันศุกร์ทรัมป์ก็ได้ยืนยันว่าพวกบรรดาเกษตรกรของอเมริกันจะได้รับผลประโยชน์จากการปรึกษาหารือในเทื่อนี้แต่ก็บ่ได้เปิดเผยถึงข้อมูลรายละเอียดในขณะที่ท่านสีจิ้งผิงได้บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนแม้นกำลังพัฒนาไปในทิศทางแบบสร้างสรรค์ซึ่งพื้นฐานของเสถียรภาพแบบยุทธศาสตร์ตัวซึ่งยุทธศาสตร์แห่งความเคารพความเป็นธรรมและต่างตอบแทนอย่างไรก็ตามการประชุมยังบ่สามารถเห็นถึงความเห็นต่างสำคัญบ่ว่าทั้งเรื่องทางการค้าขาปัญญาประดิษฐ์ AI ประเด็นไต้หวันและความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอิหร่านในขณะที่ทั้งสองฝ่ายแม้นตกลงขยายระยะเวลาสงบศึกทางการค้าออกไปอีก2เดือนจากการกำหนดเดิมที่จะสิ้นสุดลงในมื้อวันที่10พฤศจิกายนนี้เพื่อเปิดทางของการเจรจาข้อตกลงการค้าที่ควบคุมหลายขึ้นท่านเจมิสันเกียร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐได้กล่าวว่า2ประเทศแม้นเห็นดีในการยกเว้นสินค้าสำคัญบางรายการออกจากข้อพิพาททางด้านการค้ารวมไปถึงสินค้าเกษตรกรและเกษตรกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ของสหรัฐอีกนั่นทั้งสองฝ่ายก็เห็นดีให้ AI เป็นหนึ่งในประเด็นสำหรับการปรึกษาหรือร่วมกันหลังการดื่มน้ำชาทรัมป์และท่านสีจิ้นผิงเดินทางไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเตรียมต้มเอกสารสำคัญอย่างเป็นคำประกาศอิสรภาพรัฐธรรมนูญและบัญญัติว่าด้วยสิทธิของสหรัฐโดยทรัมป์ประกาศว่าจะพบกับสีจิ้นผิงก่อนมืดปีนี้สองเถื่อจึงได้แก่ที่เมืองเซินเจิ้นของประเทศจีนในเดือนพฤศจิกาและที่เมืองไมมีของสหรัฐในเดือนธันวาคมในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ลิงเห็นว่าในบรรยากาศแบบทางบวกระหว่าง2ประเทศสหรัฐและจีนมันอาจเกิดขึ้นเพียงส่วนข้าวเนื่องจากข้อพิพาททางด้านเทคโนโลยีแห่ตัดหายากการค้าเกษตรกรอิหร่านรัสเซียและไต้หวันยังคงอยู่ในการเยี่ยมยามนครหลวงวอชิงตันอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนางเพิงลี่ยวนเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศจีนได้ปรากฏตัวในภาพหลักที่โดดเด่นและก็เป็นกันเองนับตั้งแต่การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับยะนาง มาลาเนียทรัมป์สภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาโดยบ่ต้องใส่หลามไปจนถึงการห่วมห้องเพลงแบบเบาๆระหว่างปึงการแสดงของคณะนักห้องประสานเสียงของเยาวชนให้นางเผิงปรากฏตัวในสุดที่ผสมผสานความห่วมสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ของการแต่งกายแบบจีนดังเดิมต่างพร้อมภาคเอกลักษณ์เพิ่งแล้วสง่างามในขณะเดียวกันก็ด้วยถ่ายทอดนิติอันนุ่มนวลและเข้าถึงง่ายของจีนตามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังคงมีความขัดแย้งในหลายประเด็นตั้งแต่การค้าลงไปถึงจนเหลืองไต้หวันในระหว่างการเยี่ยมยามพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียแห่งศาสตร์มิสซูรีของเอพอลวอชิงตันก็ได้เปิ่งการแสดงเพลงดอกมะลิหนึ่งในเพลงพื้นเมืองของพื้นบ้านของจีนจากคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนแต่ห่วมห้องเพลงต่ำอย่างเงียบๆหลังจากการแสดงเล็กน้อยกล่าวถึงกล่าวว่าขอบใจแม่เพิงท่านแอเชียเฟิงซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตจีนจำอยู่ที่สหรัฐได้โพสต์คลิปการห่วมตุ่มติดตามการแสดงของเพิงผ่านแพลตฟอร์ม X ผมกล่าวว่าเราสนับสนุนให้เยาวชนอเมริกันเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนต่อไปและเป็นทูตแห่งการมิตรภาพระหว่างประชาชนสหรัฐกับจีนบทบาทของเพิงมันสวยเหตุไหในเรื่องการทูตที่มีความว่ากระด้างในบางประเด็นมีความเป็นมนุษย์หลายขึ้นสร้างเพิงระยะเวลาที่สวยส่งเสริมเพิงความหูซึกในแบบทางบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทั้งใดก็ตามบทบาทของเพิงแม้นแตกต่างจากสภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการปรากฏตัวของภรรยาผู้นำจีนยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการนำเสนอในสื่อของจีนถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายแต่ความสมาธในการใส่ภาษาอังกฤษแต่การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้อยู่ทั้งโลกโซเชียลหรือเรดโน้ตหนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีนรับว่าเกือบพบในผลสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากธรรมเนียมที่ภรรยาของผู้นำระดับสูงของจีนมักษาบทบาทอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างจำกัดในส่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยได้รับอิทธิพลจากบทเรียนในอดีตของแม่นางเจียงซิงเป็นภรรยาของประธานเหมาเจ๋อตงผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหนึ่งในแกนนำแก่ง4คนซึ่งมีบทบาทอย่างหลวงหลายในส่วงระยะการปฏิวัติวัฒนธรรมระหว่างปีพ.ศ. 2509ไปหาพ.ศ. 2519
0: การะยะนี้ก็คือข้าพเจ้าได้ออกข่าวเกี่ยวกับเรื่อง immigration เนาะเรื่องก่อนคนมาตั้งดินฐานหรือว่าคนเข้าเมืองในระยะนี้เพิ่นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแล้วก็มีอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเพิ่มเติมขึ้นมาในอาทิตย์นี้ก็คือสิถือว่าเป็นการกวดล้างเริ่มปฏิบัติงานการกวดล้างเนาะของทางการก็ว่าได้เนาะการได้ร่วมมือกันหลายๆด้านกันในอาทิตย์นี้ในการมีทั้งเจ้าหน้าที่ทางด้านคันสิว่าว่าของกรมภาษีก่อนของรัฐเพิ่มเติมขึ้นนอกแต่ก็ได้ไม่มีการไปอยู่ในห้างห้านต่างๆห้านอาหารห้านขายเครื่องเพราะว่าอาจารย์ดวนบอกห้านอาหารต่างๆหลายกว่า25แห่งเนาะภายในอาทิตย์นี้อันนี้มันปฏิบัติการยืนเตในตัวเมืองเมลเบิร์นเนาะในของเขตนครเมลเบิร์นนั้นก็ได้มีการเพราะว่าเป็นมีการรายงานนอกจากเกี่ยวกับปูที่ว่าไปเฮ็ดเวียกแหละไปเฮ็ดเวียกแบบผิดอาจจะผิดกฎหมายหรือว่าลักเฮ็ดเวียกมีอย่างต่างๆผู้ต้องสงสัยที่ว่าไปเฮ็ดเวียกอาจจะไปเฮ็ดแล้วได้เงินสดแล้วก็บ่มีการรายงานแบบภาษีนอกกันภาษีต่างๆเพราะว่าต้องการอยากหลีกเลี่ยงภาษีเนาะดังนั้นก็แล้วก็นอกจากนี้ก็ทั้งห้านอาหารก็อาจจะหรือว่า จ้านายอาจจะบ่ได้ขอโทษเฮฟีเวอร์อาจจะบ่จ่ายแบบว่าถูกต้องตามกฎหมายเนาะบ่จ่ายค่าซุปเปอร์ให้พนักงานมีหยังต่างๆสินะดังนั้นก็เพิ่นก็แน่นอนเนาะอันนี้เพิ่นก็เริ่มจากในเมืองแล้วก็อาจจะมีหลายๆแห่งเนาะก็ตามห้างต่างๆทางว่าบ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเนาะแน่นอนเนาะก็จะถูกปรับใหม่เป็นผลที่ว่าติดตามมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมกันอีกเนาะอันนี้ก็ออกมาแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นนั้นเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เอาแท้เอาจริงเนาะแล้วก็สําหรับเรื่องมีอย่างอันภัยธรรมชาติเนาะก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่นะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าล่าสุดนี่ในอาทิตย์นี้ที่ก็แม่นก็จะเป็นผลพวงจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนเนาะที่ได้สร้างความเสียหายหลายแห่งแล้วก็เอาชีวิตคนผู้คนในภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นตอนหลังจากที่ว่าฝนตกหนักเป็นประวัติการที่ว่าถล่มภูมิภาคคันโตะในระหว่างวันที่21หาวันที่22ผ่านมาซึ่งพายุก็ได้ก่อให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มเป็นวงกว้างเนาะในจังหวัดชิบะที่ว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงเนาะในสุดคันสิว่ากันนักหน่วงที่สุดแล้วก็ล่าสุดก็ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนในเบื้องต้นเนาะแล้วก็ยังมีผู้สูญหายไปอีก6คนแล้วก็ทีมกู้ภัยก็ยังค้นหาอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มแล้วก็บ้านเรือนเพพังเนาะซึ่งจังหวัดซีบะเนี่ยประสบกับปริมาณน้ําฝนสูงผิดปกติเนาะในระหว่างที่ว่าช่วงพายุนี้แล้วก็มีการบันทึกปริมาณน้ำฝนหันหลายเนาะในระยะ48ชั่วโมงหันแล้วก็นอกจากนี้ก็อ่านมาหันมีแต่ 476.5 เดี๋ยวนี้นี่เดือนนี้นี่มีฮอด487 487มิลลิลิตรเนาะก็เฮ็ดให้การระบบระบายน้ำหันทับมือบ่ไหวเนาะแล้วก็ได้มีน้ำท่วมกระทันหันนี่ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เนาะครั้งหุนแหงพิเศษในเวกแองชิบะเนาะที่เฮ็ดให้คนถล่มทลายนี่อันนี้ก็นอกจากนี้ก็พายุนี่ก็ยังมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันทั่วภูมิภาคดังกล่าวบ้านเรือนกว่า45,000หลังคาเรือนบ่มีไฟฟ้าแล้วก็บางเส้นทางของรถไฟเส้นทางโซบุนาริตะแล้วก็สโตบโบของระบบ JR ของญี่ปุ่นเนาะก็ได้ถูกระงับเนื่องจากมีการเสี่ยงจากน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มแล้วก็เที่ยวบินหลายห้อยเที่ยวที่ถูกยกเลิกเนาะก็ได้หยุดสะงักเพราะว่าพายุส่งผลกระทบต่อสนามบินฮอบทั้งโตเกียวนั่นเนาะอันนี้ก็พายุดูจวนนี่ก็เคลื่อนไหวออกจากญี่ปุ่นเข้าหามหาสมุทรแปซิฟิกแล้วแต่ว่าก็ยังเตือนอยู่ว่าอันตรายมันยังบ่ได้หมดไปเนาะมันก็ยังมีผลที่ว่าติดตามมาไม่อย่างอยู่สําหรับผลต่อเนื่องเนาะเพราะว่าแม่น้ําก็ยังล้นท่วมอยู่แล้วก็พื้นที่ต่ําก็ถึงน้ําท่วมเนาะอันตรายอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุอันที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้เนาะนอกเหนือจากหลายๆสิ่งที่ผ่านมาอาทิตย์ผ่านมาไม่อย่างที่เฮ็ดให้เกิดพายุหรือว่าดินถล่มหรือว่าแผ่นดินไหวในเขตอื่นๆนั่นเนาะก็เพิ่มเติมอีกเนาะท่านผู้ฟังก็คือเว้าเมื่อต้นรายการเนาะสําหรับผู้ที่จะไปเที่ยวเนาะบ่ว่าจะเป็นสวนดอกทิวลิปบ่ก็ยังเปิดเนาะจนฮอดกลางเดือนนั่นอยู่แล้วก็ระยะนี้ก็เมลเบิร์นโชว์ก็เริ่มแล้วเนาะสําหรับลูกหลานของพวกเฮาที่พาคงเฮียนหลายๆครอบครัวก็อาจจะออกไปทั้งไก่บ่มีอย่างซี่เนาะก็ขอให้ปลอดภัยกันเนาะท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็สําหรับวิกตอเรียของพวกเฮาก็ได้พักเพิ่มอีกสําหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกเนาะเมื่อวันศุกร์วานนี้ก็มื้อเนื่องจากมื้อนี้ก็เป็นมื้อสิงสนะเลิศของฟุตตี้กีฬาฟุตตี้กีฬาประจําชาติของออสเตรเลียของพวกเขาก็ได้มีการแข่งขันกันเนาะก็เมื่อวานนี้ก็มีการอย่างพาเรดกันหรือว่าเดินสวนสนามอาหารของบรรดานักกีฬาต่างๆเนาะที่ว่าเพิ่นก็เลยได้พักเนาะสําหรับ อยู่ที่วิกตอเรียของพวกเขานี่เท่านั้นเนาะดังนั้นก็ไอ้นี่ก็โชคดีสำหรับทาติเซียอันทีมที่ว่าจะเข้าแข่งขันนี่กับปีนี้ก็ถือว่าทีมของเมลเบิร์นของพวกเขาไม่ได้เข้าเนาะก็จะมีการแข่งขันระหว่างทีมฟรีแมนโต้ด็อกเกอร์แล้วก็ทีมบริสเบนไลออนออที่จัดการแข่งขันนี้กันเดี๋ยวนี้ก็ระหว่างที่ท่านผู้ฟังอยู่ในระยะนี้ก็ใกล้ๆสิสิ้นสุดแล้วเนาะก็บ่ฮู้ว่าทีมใดทว่าท่านเสียใดก็เสียทีมใดก็แม่นเอากำลังใจแกรอบมื้อนี้ก็เป็นมื้อแกรนด์ไฟนอลของ AFL ก็คือว่าเวลาท่านจะไปเมลเบิร์นโชว์บอไปสตอลิปบอไปอย่างนี้ก็พาลูกพาหลานไปเที่ยวกันได้เนาะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับการแข่งขันนี้กันเดี๋ยวนี้ก็ระหว่างที่ท่านผู้ฟังอยู่ในระยะนี้ก็ใกล้ๆสิสิ้นสุดแล้วเนาะก็บ่ฮู้ว่าทีมใดทว่าท่านเสียใดก็เสียทีมใดก็แม่นเอากำลังใจแกรอบมื้อนี้ก็เป็นมื้อแกรนด์ไฟนอลของ AFL ก็คือว่าเวลาท่านจะไปเมลเบิร์นโชว์บอ

0: เป็นทำพิธีทำบุญตักบาตรอุ่นออกพรรษาก็ขอเสริญส่วนทุกๆท่านดอกกะที่ปดไปแล้วดอกเข้าพรรษาของพวกเขายังอีกเดือนนึงจะปดกำหนดแล้วแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังนอกที่เป็นแฟนกีฬาเตะบานกับบังฮู้ว่าได้ติดตามชมทีมชาติออสเตรเลียกับทีมชาติบราซิลที่ว่าเตะกันเมื่อคืนนี้หรือบอกะระทึกใจอยู่เนาะสำหรับท่านที่เป็นแฟนกีฬากับเสียกันไปการนาทีสุดท้ายกับทีมชาติออสเตรเลียซอกเกอรูก็สามารถตีเสมอบราซิลได้1ประตูต่อ1และกันยังอีกนัดนึงเนาะที่จะเตะกันก็คือวันที่29เนาะวันอังคารที่29 8:00 นสำหรับท่านที่มีนั้นสามารถติดตามการแข่งขันกันได้เนาะทางพารามาเนาะ
1: เป็นข่าวภาษาสัมพันธ์จากวัดลาวธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Chipland Highway คุมแกรนเบิร์นตั้งวัดลาวธรรมนิเวศจะจัดให้มีบุญห่อข้าวสลากอื่นในมือวันที่27เดือนเซปเทมเบอร์2026เริ่มแต่ 9:00 นตอนเช้าเป็นต้นไปเอาล่ะท่านผู้ฟังนะมอนี่รายการวิทยุของผมขอหมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเช้าหน้าอยู่ดีมีเฮียสุภสุคนสบายดี